ขาค่าทั้งมาตรงเคมือตัวบอกให้หนูมันไหนเอามือตัวเนาะขอรักษาตีขอรักษาหนีห้ามจักมันเนาะกระทั่งเคตอนไหนอาบุญพักกินเนาะโอ้ข้าทั้งมาอาบงค่ะห้ามจักมันนี่กระเช้าฮัลโหลกเนาะกระทั่งตอนจักไหนมารีไปที่ให้หนูให้แต่ตั้งสัตว์จับมุ้งจันทร์สักครั้งนี้จับมุ้งขนาดจักค่ะมานิกเดปรมาเตวิปัสสริยังนิขรังก์ตบุกนิอรจับมุ้งวิปัสสะเตยนบนิลจักมันนิขรังก์

บุษกข่าวขัดตั้งมาตรงขังเก๋ลังมันนี่โจทย์ถ่ายอยู่เนาะโจทย์วันเนาะกระดาลีตรงบุคคลนี้บอกขัดตั้งมาวัวหำจักมาวัวตองทกมาวัวเบบักก็เนาะข้าพังนี้บอกโอ้ข้าพังนี้บอกนี่วันศุกร์มันนี่บินีภายนั้นเนาะนายชิงกี้ตรงมันนี่อบุนิกาชาตองทกมงกันจุดะว่าตองทกมงนิบิชิงก็ขัดตรงมาตรงอบจาระกอลกพานงถึงเมลัยแตกตัวนิพานงถึงเพียบะบักฮะอารุณกุลกิทังไปดิไฮนุไฮเตตังเสร็จจับมงขณะลายเนี่ยมานิกไตชุชมิตานิขรังก์